0: มาตั้งความมั่นใจไปเลยคุณแม่คุณอะไรหมดแล้วทำไปบริษัทก็ชิบยังชดจ่ายไปที่คอมพิวเตอร์กินด้านดูเข็มต่อไปจะตายอย่างดูเสีย
1: ว่าเฮ้ยมาเนี่ยคนนี้คุณทำไมนักคนน้ำหมดแล้วทำไมคนนั้น
0: คอมพิวเตอร์บิ๊กรีกอร์เนย์สิกาวเนย์อันนี้มาร์มัดกอร์เนย์เนปาลเคย์ number one haru and software education center โอนี่เอาเอา CPN มาตั้งคอมพิวเตอร์ป่าวนุกับสัตย์คอมพิวเตอร์สิกาวเนย์โอเคโคตรมบิ๊กรีฮาเลมากอร์มาบิ๊กรีกอร์เมย์ bank เมย์ house school office ดุนสุกิสังสัตย์มาบิ๊กรีโอเอ้ยอะไรนะปุ๊บน้าวเนี่ยสุบิดาเป็นชาวจูซี่ English language กักชักเป็นเบียบัตตาช่วยคอมพิวเตอร์ laptop printer photocopy machine intercom system inverter solar system เอา inverter ก็ battery ปนีปายช้าCamera bhorpor to internet phone pe jodi chatao ama mate
1: lange
0: take au talno betal mahider phir duka paiela ni jhushi au ye phone number 0215 45787 9842 35541 ha bhayo ha good very good very good